0: พ่อแม่ต้องผิดหางแป้งแต่งทรัพย์เกิดลวนหอยหนึ่งหกสิบหาเงินสามสิบเบือนเจ็ดปีสองเงินสะหกห้องบ้านทั้งบุตรติงอีเมื่อเฮินเจ้าจึกมอยเจ้าเอาแนวขวางสานกันเนติงกวงเบือนแปดเจ้าไก่วิบ้านสันติงอีเมื่อเฮาบอกสอนจูเสือแก้งบานเมืองแต่งออกจูเจ้าเอ็ดหนึ่งกวงเกย์หอยนำอันเหม็นสามสิบสองอันเอ็มได้วิบ้านสันติงฝ่าออกกวงอ่ะเจ้าเหม็นมีกล้องไม่ร่าสามชัดแต่จูตีปากตั้งตีอ้าวัดเหลียวยังได้แต่งออกตั้งสังหันจูเจ็ดเมื่อกงเงยก็ได้เฮาคือจึกม้อยงามเฮาสิเปลี่ยนตัวกวงเจอจึกม้อยในขวางฉันกันเนื้อตีกวงเจอยามหามหอดนำจูเจ้าจีนเอซายว่าม้อยแต่ก่อหอดหนีกับปากฟีหายดูสาฟุกหลบเจ้าหนีใดม้อยดีนำหันเจอเอาขวางฉันกันหนียังแหวมีการไม่ร้าแสบม้อยซีเจ้าเงียบอิ่มแหม่งมีเจอต่อองค์เจืองกงเจืองยามดับแบบม้อยตีปากหินฟีหายสาฟุกหลบเฮหู
1: ที่ก่อบ่ฟันคือถวดกัวเสือและโฮเตอร
0: ์มีตั้งกี่ถวดห้อง